0: ပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူ့တောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုတ်ယာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာတင်ကျောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပုံးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အရာတစ်ခုမှာအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတဏှာမဟုတ်တဏှာကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲအပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူးယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်စကားပြောနေရင်းကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ပါဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှတော့ကလေးတယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါးခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်။ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကလုံးကပဲတင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်။တာဘလူး
1: တူ AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြာခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းငွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပင်ရရှင်တုကပုံမှန်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လူလုတဲ့အလုတ်တစ်ခုခုကိုလှုပ်ဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါရယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအစ်စ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါရယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါရယ်အခုလိုရုပ်သံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင်ပန်လိုနီးပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယုခဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စေယောပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်လက်ကန်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆော်သူတွေဟာဆွေယူရဖွန်ဒူအစားစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ်။ UDC Geneva Party ဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်က อันนั้นยากแค่ยังสุสานในงานฮะกุหลาบตะมักกายส่งเพื่อเช่นเนี่ยยันโลจูจอร์ในงานจะในงานปอไปสู่เยี่ยยูขึ้นยามาพิบีสุสานในงานกูไรอัดใจไข่มาขายยามาเช่นในตู้ลู่เสียยามาเมื่อเพื่อเทเลป่าวเวงขึ้นมียาบ่าวจะเป็นแม่กังกวดตุริการอดีอสูฮาร์ตินจะลงบีในงานจะกาอุปริชูพังมุริชีลาเป็นแม่ต้องเปลี่ยนขึ้นมียาชีลาจากสุสานในงานเย่ ลูซามิโอโซเชียลปาร์ตี้อุกทากาดีอสูพิวชะกูทักคันตุริฮาเป็นมาไล่ดานเนจานีราอัตุดูเบลุเทมบีอัตโตเลเซชโอทเวนิจาวาเรแต่เกี่ยวกับยาสูเวนฮูริจูลมฮูริโกนอกสิกเนราฮาอัลลูอันเยจีเดเป็นไล่หมุดคุปเชปาร์เรลุโยสูวาเรลูซามิโอกรีนปาร์ตี้อุกทากาเลดีอสูตาดีพิทตัวเย สุสานบ้านนี้มาไปใส่หมู่เรือทะเลรัสเซียตีจีด้วยทุกทีอยู่ในสเปนมาได้ยึดป่าวเป็นปัตตานีตุริโกสุสานในงานก็คลุ้งคลื่นในโลกชมหมู่ปีตลุพิทตัวนั้นเนี่ยจะเกิดอันเดียชีเนบาร์เรลุตรีปีทาวาร์เรดีอสุโกมาทักขันเนี่ยสุสุยากาโรเมสันาชินิโกดีอสุโกเปช้าปุ่ยตุนทาวาร์เรสุปีตุริการอสุจานีวาระ
2: ไปอาจารย์ถามที่ชีตินเดเลสุราโกไม่เคยส่งเพจใจอารมณ์มาพิบาร์เช่นยามานุยครอนิกส์แสดงมาล่าหน้าเสียชาวเอเนียงเว่ยแบงก์เอาอยู่ยี่จีอินชินสีบอยเซนเนกบาจีเอยาติอุรุปยังเลมูอจูเซ ปีกันเนี่ยตัดเองเป็นกำมือมาในสิ่งเยอะแยะหมดแต่ทั้งปีแล้วหนุ่ยยิ้มอยู่อันนี้ไม่รู้ในเอ็นดีสีใจในเรื่องชีวิตลูรูปสาวยี่ยี่ท่าการีปุ่มมาใจมาเล็บปนนัยจารีเน่แต่ในที่เดียวเป็นกำมือในลูรูปโอแต่ยังมูเรชินีราพิบารีเป็นเล่นในนี้กับปีมีมีนาบีในลุงในเป็นกำมือฮะปุ่มมาไม่อยากต้องมูลมือก็ยิ่งใส่ในโบชีมยาวสนิจมาเรียกไปด้วย เป็นเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของสิ่งเวนเซเรียดการีมยังดีลูกสาวทาราจังเป็นกำมือมาตั้งนายเจ้าจ่ามูเตแทนยิ่งกติอาเล่หมดตลาดเรียริโกมูเตปีนเอาตั้งนายควีลาอุจามาเวเพียงจะต่ออังสันสองนายเนนีทามิวตีจาวาเรงจังพยายามยิ่งทั้งเป็นเลกุยโกสิ่งเวนเนมิวามาตีทาร์เรเป็นกำมือฮะมิวเจวินเจพยามีมีมีนาบีอันนี้มีตีตีตาตามตัวยาละอัง เพียงผิวหนีเรื่องเปลี่ยนชีเดียมยุบยาจิตคูเพียบไปเองปีกันเสียสุดในตัวกันเลยก็แต่ในชีเดียมยามานายงานตารีเป็นกำมือมาอัลลูลูนิจาราเพียบไปมาจากที่เรื่องในตัวมายามานายงานสีอาณาเต็มบีบีเรื่องสิบเพียบไปแล้วยังแข่งกันแต่ปูมุมยาพิลาเร่ประมาณนาชีเดียมยามานายงานตารีเป็นกำมือมาอัลลูลูกายนิจาราเสบีมีเบตีสองในทางจาราเล่เพียบไป ถ้าจะเป็นกำมือยี่ปีก็เลยยามานายงานตารีผู้ปัตยาปัตยาเจ้าเนี่ยเสกเวนซาเซียแต่ในเจ้าหน้าตะคุโลสุยามาพิบารีเป็นกำมือจีเนสเซเซอีริยาริมาเสยองเนี่ยซาเต้าไซซีรีเนี่ยเจ้าเวนซามูลงานริมายามานายงานตารีตมารีชาวมลลาอามยาพิลาบารีที่เชดีเจ้าเป็นกำมือยี่จีราฮายามานายงานตารีเนี่ยเสเซนี่เรียพิบเจียเล่พิบารี ท่านยังมีมานายงานตารีผู้เสกเวนซาร์เจ้าหน้าที่ยังจูตยามุขขันซาญาเรเจ้าหน้าที่พิจารุอคุโลยาติรูปเผาเปียมุพิเศษงาท่านในงานเป็นกำมือรอตามกามีมานายงานจำไม่เนี่ยยังงูมือรู้กูแล้วไม่อยากไปในเดมูเตแทนไม่จูตยามุรีเลยพิเศษเลยไม่รู้ยาติรูตเดินทบียนจัตุยาติยาบารีเป็นกำมือตัวไว้ยาเสมูเตแทนเสียเลยลิซายเวตินดูจีฮาอันนับเป็นกูยุลยานีปีท่านมีมานายเสกูพิจารุกา มุมจีเน่เกี่ยมจีเน่เป็นสิ่งยุ่งยากในปีเอริกามาเตเซมยาวเพ่ยังคงได้เอียร์รีได้ในกูยาวชิเมลูยาดีอุรุคัมแมนเจเรียพบยาทาจาราตุยาบารีเนื่องมาในเงาเป็นเช่นโมกิเอ็นทีตาริมาเป็นกำมือลูลูอุยเต้นเซกันเนจิชิเร่ทีตาริมโฮติไดมูเต้นทันซอยาตมูจาวีปิวราเรย์ยูเดียต้องใจวิญญาณจาวีจีอาริพิจารณาในแอนเนชินีราพิบารีอคุยไปเป็นกำมา ชีจีนี่เรตเรนนี่เนี่ยดูยามานายเงี้ยแต่เนี่ยนายตายแต่เวมิวนี่ก็หลังลงมิวเนี่ยเด็กก็เจียวอาชูมามูเตแทนยาตุนบีมีผิวเรียบเพียบเจ็ดเรียบเพียบปานี่ละแต่เนี่ยนี่มาด้วยนี่จะเอาไปเพียบไปหลังลงมิวเนี่ยจังไปไปเจียวอาริมามูเตแทนเฮลวนมีผิวเรียบเพียบปานี่เดี๋ยวแต่เนี่ยนี่มาพบยาทาจาราบังหลังลงมิวเนี่ยฮะแต่เวมิวเนี่ยเสสันนี่บีเป็นเรื่องจงสุดแต่เพื่อที่ชีนี่เรียบมิวเพียบบีปีเดียบลูกชายมูอาเก้าเนี่ยมิวเนี่ยเพียบ เมื่อจากคณะไต้เป้พิบาร์เลชีเดมิวเนลเล่พิบีซึ่งเปรย์เบียอคูโลชีบีอันยี่กูบาทัศน์ยินสายในจาราพิบาร์เองแต่ในนายได้เนี่ยก็ลองลงมิวเนลูเบอคูลีบีอันเนี่ยยังเว้นเต็งดูเยลียตอมเอลันจังโบกาโมกี้ยันดีตาริมาเล่ไต้เป้เรซีบีเต็งเซียงยาร์เอเทนิรินเน่ยินสายในจาราพิบาร์เอง ท่านนั่งเงาพังงามอยู่ยี่จีเดียบีเอเนจ้าอย่างมาท่านนั่งเงาหนีเนี่ยพี่รินเซลูเอเชนิมิวมาฮอบเอสูยาหนีเนี่ยเลยแต่บ่าวบีเอเนี่ยเนี่ยปัตตาลูกูยี่เกษตรบุยาลงเล่าเดบันนังเอเจเนียเนี่ยสนิทด้วยชินิราจาที่ไก่แค่สายมุมมาเนี่ยมานั่งเงาที่ตาริเตตตาเมเนจามิวลูสุนัยมาริเนี่ยมานั่งเงาหนีเนี่ยพี่รินเซพี่นี่เดเชนิมาอคูลูแต่บ่าวบีเอเนี่ยทัศน์ยี่สายนี่ยาเรค่ะ ดูข้าพ่อดูข้าทัศน์การจารีอันนี้ท่าลงเล่าเด็กกุญแจเสมุมาลูกสาวนายเมย์ที่ดูรู้อันนี้เนี่ยไม่มีรูปภาพยาเลยยงท่าจารีอันนี้ท่าเลยพิบารีอคูลูกบ้าจีมายาติอุรุรีพาวเปียนบีอสุยาวเดลและคณะพิเศษนี้จากคณะหัวหน้างานที่นายงานนี้มาพิบานีราก็บ้าแผ่นลงเองแต่ยังมูลูคอสุเรย์ยูจุนหลังซาอัลลอนจอนต้องพิมูแต่ดอบยงที่มูรีเอจูเซพิบารี ในงานเรียนนี้ซีบอยพูดอยู่บ่อยอาจจะยูจุนหลังซารีอัลลอนจอนต้องพิมราแต่ภาวะเป็นเวจีพิเศษมูรีโกเซซุนเนเนจีลิลูชูลาเคจายากากระบะแผ่นลงเองแต่ยามุมีมาลาบีกระบะจีปุ่นในลานีรากูได้แปลเปลี่ยนยาเชนิกาลงเกเรเซซุนในตุยเกเรกาตรีบีนูโซเคจาราพิบารีอาจจะละดีเท่าทารีนี้นูโซจัดใจซีบอยเองอาจีในงานเรียนนี้ เชื่อมใจมุมมองนอกจากมาสู้ยิ้มแต่ในงานเนี่ยแต่ในงานยังแบบตะเพื่อใจสมุริกาเอเยนเชนซีบอยสนิทใจชาลัดดีพิบารีแต่ภาวะเป็นเวจีสายาที่เป็นปัญญาเชนี้ตรีเป็นมุริโกอคูเชนจีเลมแข็งใจเลยซีบอยเองอาจจะในงานดีอันยาพิอาชินีบินเชื่อใจหลังสาอัลลอนจอนต้องเสมุเน่แต่ชาโตแต่ภาวะเป็นเวจีที่ใกล้เสียลูกสาวมุริโกเสร็จแล้วลูกสาวในใจเสร็จเลยพิบารี
3: ก็ว่าจีฮะที่เราตบว่าเป็นเวจีที่ใกล้เปียสียงลูกสาวในงานนี้เบย์ชาติอุรุภาพเปียมูดังกูคันซาจาราโมฮอบเบย์แต่ก็บาลงอ่ะคันซาจาราบังรู้จิตุจอแลมพี่ตุมยาเชนอคุโลเอ็มซีดีเอ็นเทอร์เน็ตรีดิโอการ์เน่ทอลเลนในใจมาลูจิมินุเยจอแลนทับปุ่งแกมเป็นนิโกจอนยาโบทับปุ่งพี่ตุเรลูมุเยสาวินเนเยยัดดีเอจ้ะลงงานนิโกมยาพี่ตุเรปุ่มมุติชีอาเป็นนายจาโบ MCDN อินเทอร์เน็ตการ์ดจอยาเทตุนจาวไต่ตรงไปขอไล่ไปจอยาเทบีทับปุ่งกุญแจเพียงจมารุMCDNกูขออาพิเศษไปเลยเช่นMCDNเอฟเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์การ์ดสตัวบีส่งเสริมลุยไปเลยกูรู้มีดีเนียในบิโรนูชิตูจอยาบีดูรุ่ยจอยาเรกูMCDNเผยตาริกาเพจจัดเต็มเซปิตอมาพิเศษไปเลยเจสุจมารุเช่น
2: แทนตาเรนังเงินด้วยนี่เนี่ยแต่ว่าปีนี้แทนกูคันซาจาเรก้ากูยิ่งเกษียณยังเล่ทุ่งทองอยู่รู้แต่ไหนเนี่ยนี่ท่าชีตาบีเมสิ่งเยเรนังเงินนังเงินยี่ยาอาจจะเดือดสิบเวเรนี่เดนังเงินด้วยผู้แต่ว่าปีนั้นก็ทุกข์ปวดทุกข์ทัศน์คันซาจารามอยู่พิบารีอากูลาเมียไปหนึ่งเดือนยี่จีมีบุเรนี่เรื่องจงด้วยยานังจีสิเดมีมานังเงินต้องไม่งาตีตาเรฮะ
4: อัตชิเซคนนี้อยู่มาริกามันอาบัสเกฮะและจะลอสไปในงานมาเอ็งอยากจะดีกว่ายินสายนี่อะไรจะเป็นปีดูรีเอ็งเกิดจากตะคุบเชลาบาร์เอ็งตัวนี้คนนี้เซลล์นี่ทางเคเรนเองก็เอ็งชามีคอมพานีตะคุกะเวียคบีเอ็งหาข้ากูในยาคนนี้เซงอาอยากให้โน้ตที่ทุ่มยิงเคบาร์เอ็งหาข้ามาเป็นนายลูกยึดตะเพื่อกะอัตชิเซจอยู่มาริกูเน่งงานในเพชรนี่เรดับปงด้วยทรัพย์โบราเคบีลูทุ่ยโดตานี่มาจีนน้ำมูรีมีนเจลาเคราบะมาริกามันก็รอเซยงเกรียมโปกันในเซเลตไ
1: ဒီလိုအချိန်လေးတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်အားအကျပ်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေးပန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အင်အားရှင်သူများပြီးငါးဆရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်အားခရီးအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအင်အားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအင်အားသူတွေအတွက်အင်အားခရီးပိုကြီးကြီး

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาเกียบาบีมันนี่เรามาจะมาโง่กันกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ตาบงลีทำบีดองอารมณ์โง่นี่บาปชิดตามเร็วอารมณ์มาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ถูกพาลูกมาเร็วเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างเว้ยเมย์สูบีดองจะมาตัดที่มือทาร์เร่ลูก
1: 你到哪去了？哪里去了？呀！

ยาวสีอามีเตยายุสุราอุปริมชีวาเทยาลุมีตุยาพรหมีปิกขาตะมีอะหุนาละมีจุมาจาบีเยเสม